เบียงให้คู่นานิยาได้แรงเอาเกลียงผู้ไหลกาดเบียงมาสุกวางได้ก็กามิรังไอโนบาปายวะงานนันเตบากาโตมานาเกอคุตุยลางินเดกลาเกบิเซบดาวปัญวายกันเดี๋ยวลำบากทุกวันลำบวงกูนานิยาเด็กการิรวังรังไอยักกำบันทุกวันกูสิงกับปัญญารามา

0: นั่งเนี่ยไปอุระลักษีบัดเดียแอปันสวด
1: เอาอ๋อนี
0: ่ไปอีนูสิ
1: จัดแน่ๆเ
0: ป็นยาแอกันนั่งกี่ใจ
1: เอาอ่ะ
0: เอามุ่งเดียนเต้าขี้ยาง
1: เอาบรันตู
0: เอาบรันตูมองวิสัยมโนริตุอุระตัวไอ้กันวิตุสุบะตูนั่งบัดเดียปะได้อ่ะ
1: เอา
0: เนี่ยอยากจะได้เงินกับมันอาจารย์
1: เดตุบักเนี่ยตัวไอ้ตัวนั่นตัวมีนา
0: ด้วยอ้าวอามาดยาว
2: สุบะนี่งานสุดวัยเลยยานี่เนาะน
1: ี่ก็อ้าวมาจำ
0: จริงจังเลยมาคุยเงี้ยเป็นหนวดได้เยอะแค่กู
1: อ้าวยังหวาน
0: เ
1: จ้าก็
0: เป็นต
1: ั
0: วแรงดีเลยขนมเป็นตัวไอ้รู้มั้ยต่
2: อโอ้ดู
0: ไง
1: โอ้ดีรู้มั้ยปัญญาไอ้นะ
0: รูมาปัญญาตานาปัญญาเสียเยรันคุณะนาเดรูมาอุระญะ
1: อ
0: ือที่รูมาปัญญาละเจวริตอุระดาตินุอะ
1: อามาตยา
0: อะกูตบเดาปะติงละมะดะติบีกะต
1: ออาอาลอนิงาเรดิโอเน
0: อาเรดิโอคุบิเตงันติมะลามเรติกาตุนานมุดะตินุอะกูตินุดะตินุกละไกอะเบียติตาอานมะตะบะดอบิบะดอบะดอตินุอะ
1: อ้าวๆโอเค
0: ตัวเดียวมรปินมาติกําปอละปะโปรด
1: อ้าวอันนี้เจียด
0: แล้วนี่โหมานะจ๊ะ
1: อ้าวโอเคจิมาคาเซียนี่ดอม
0: อ้าว
1: สวัสดีมาลาม
2: สวัสดีม
0: าลามเจอกันมา
1: ซะมาโอเคนี่อินิโดมตะดีเนซีย
2: า
1: ญูกลสินิงาเรตานะน
2: ี
1: ่Ya, mai lah cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tu, terima nyelai. Cerita antu, cerita antu. Tersebut kita kenyak. Okay.
2: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih berkenyak kini. Atau ke engkanya bisa ninga cerita di orang tang entiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kenda dan tu le berkunci ke nya ya mata de entiknya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bakanya ada masalah tau telefon berkunci ke nya lalu mega Sam baik terima kasih mega ngagai sidai ke bisa mendiang ketua kena ba Facebook kita YFM Iban lalu ba YouTube kita YFM Iban Official. Terima kasih mega engkau kita bisa meninggal ke kami dua program dengan semangat tadi ba YouTube ya ba tadi tak berdau subscribe tak subscribe
1: ya aw desi okey jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
2: Ya, belak dulu. Saya ke nganti kita ke bertelepon.
1: Bertelepon ke malam tu. Perinan lama kita ya.